0: BTN
1: เวลาอุดยไฮ
0: มีเพย์มุ่งมั่นตะคริมาสุเรกิมุมากตุนเด
2: พารามารุวีเมดีพาดิกมารุนิทรมุบาวิตากรันนะเน็ตนัมพอลิสนิรดาเรกุสิตินสถานีกินพารามารุเอ็นนะ
0: สุปกาวนักปาริสเซกิฮิเอ็นนะකාටත් කලින් පත්තර විස්තර සමග අලුත්ම තොරතුරු දැනගන්න. උණුසුම් වල දේශපාලනය, විදෙස්, ක්‍රීඩා, තොරතුරු සවිස්තරව.
3: ලකන මොමඩින් දෙස්සල්.
0: සම අනුග්‍රහය.
4: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පත සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්.
5: දෙත්තා. දෙත්තා.